0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากรกัลกิมักงูรันยามิรวัลโล
1: โยงายมยากโกคุรามูกายินไลเบกาจามอาร์ตส์กัม and you're listening to 88.9 FM Yolngu Radio

มันยืดยืดเป็นอันยีวันยืดจะนามีละจะนามีละลูจะรู้จะรู้วันวันนี้ยิงกันนามีลิงูราราอยากกันนัลบุนาจะรู้จะรู้วันวันนี้ยิงกันนามีลิงูราราอยากกันนัลบุนา